0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: 1045 Non-Stop Music ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเราต้อนรับกันเลยนะจ๊ะเช้านี้ครับกำลังเดินทางไปทำงานรถกำลังติดอยู่หรือว่าใครเริ่มงานแล้วก็ตามเนี่ยวันนี้ FJ Copter ดูแลนะจ๊ะเช้านี้มารายงานตัวแล้วครับแล้วก็เลือกเพลงนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกรีเควสขอเข้ามาจัดให้เลยในชั่วโมงแรกของเรารักใครไม่ไหวจาก Three Man Down เพราะฉะนั้นครับใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนาะอย่าลืมครับรีเควสขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยนะจ๊ะทุกคนครับวันนี้ Stay Tune อยู่กันยาวๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงที่3ของเราเนี่ย FJ Copter รอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันด้วยนะ wow. เพราะฉะนั้นครับถือสายรอไว้เลยถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีแต่ว่าตอนนี้ทำงานก่อน เดี๋ยวบอกว่าให้ถือสายรอเดี๋ยวรอตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ทำอะไรกันเปล่าๆทุกคนครับต้องขอขอบคุณด้วยครับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ Is that good?

0: คือเป็นการฟังคำว่าสลายที่เชื่อแล้วว่าสลายจริงๆอ่ะคือมันเป็นสลายแบบสลายขบเอ็ด17ชั้นเลยอ่ะคือไม่รู้ว่าใครจะทำตามได้ไม่ได้แต่ว่า FJ Copter คือรู้สึกว่าอึ้งแล้วก็ Amazing กับการเอื้อนคำนี้มากๆเลยครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งซิงเกิลครับที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะซิงเกิลล่าสุดเลยครับจากพี่ Bogie Lion กับเพลงนาฬิกาทรายซึ่งเคมีใน MV เพลงนี้เนี่ยก็ได้เจนิสเนาะมาเล่น MV ด้วยเป็นอีกหนึ่งเคมีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูฟรุ้งฟริ้งมันดูลงตัวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเรื่องราวใน MV เนี่ยมันจะดูแบบว่าขมมากๆเลยก็ตามแต่อยากให้ทุกคนไปติดตามดูกันครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended นะและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: ธนาคารออมสิน
1: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้กับ1045 Nonstop Music เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวจากเชอรี่อยากอินเพลงรักจากซีซั่น5 Featuring No One Else ครับเรื่องธรรมดาจากค็อกเทล

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพ

0: ดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่เฟล็กซ์ 104.5

0: เหมือนที่สุภาษิตไทยว่าไว้ครับแรกรักผักก็ว่าหวานพอคบกันไปนานๆน้ำตาลที่ว่าหวานก็ยังขมเลยนี่คือเพลงฉันก่อนเจอเธอครับ Lost and Found จากพี่เจฟซาเดอร์เอาจริงๆนะตอนที่เราอยู่ในความสัมพันธ์อะตอนนั้นเราไม่รู้ตัวหรอกพูดจริงๆว่าแบบเฮ้ยไอความสัมพันธ์ที่เราประคับประคองมันอยู่เนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราจริงๆหรือเปล่ามันทำให้เราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่ามันทำให้เราไม่เป็นตัวเองหรือเปล่าถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยความรักอะมันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องพยายามปรับตัวอะไรเงี้ยเนาะแต่พอถึงจุดนึงที่มันแบบไปต่อไม่ไหวแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วมันไม่เป็นตัวเองซะเลยพอถอยออกมาปุ๊บเมื่อนั้นแหละถึงจะได้เห็นว่าเออว่ะก่อนที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยเราเคยสวยงามขนาดไหนเราเคยมีความสุขแค่ไหนเพราะฉะนั้นครับการที่เราจะได้เจอใครสักคนนะได้คบกับใครสักคนนะใช้เวลาจริงศึกษากันให้ดีว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อใครมากจนเกินไปจนเหนื่อยเกินไปครับเอาให้มันพอดีกันเอาให้มันเข้ากันและความสัมพันธ์มันจะไปรอดนะจ๊ะทุกคนครับ stay tuned กันยาวๆเนาะส่วนชั่วโมงหน้าเนี่ยก็รอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเราด้วยนะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ใจของผมเป็นของคุณ
1: คือถ้าชาวเฟล็กซ์ท่านไหนเนี่ยกำลังหาเพลงไว้ส่งให้คนที่แอบชอบครับหรือว่าแบบหาเพลงไว้ส่งให้คนที่เราแอบปลื้มที่นั่งทำงานอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันผมว่าเพลงนี้ตอบโจทย์สุดๆครับเพราะว่านี่คือเพลงรักอารมณ์ดีที่ทั้งฟังเพลินเนาะติดหูแล้วก็เต็มไปด้วยมุกจีบสุดน่ารักครับในสไตล์ของหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้เลยเตมีนั่นเอง wow.อีกหนึ่งซิงเกิลล่าสุดครับที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะนี่คือเพลงเทพธิดาอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับไลคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
2: Flex Recommended Flex Next Hour
1: 1045 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าครับความรักจากบอดี้สแลม Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนจากวงแบมไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าบีนภัสสรรอทุกคนอยู่

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟ

0: Indian Chop Crop to play hit 1045 non-stop music สิบเพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ิดท้าย10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราด้วยเพลงนี้เลยครับกุหลาบจาก F Hero featuring ก้านตองชุ่งเงินและสรันฟังเพลงยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกและตอนนี้เราไปคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันเลย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เสิร์ฟกันให้ฟินยกออฟฟิศเลยครับ Flex Delivery ของเรานะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับใครเป็นคอกาแฟสายเข้มขอแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บรสชาติเนี่ยกลมกล่อมสุดๆครับและแน่นอนเมนูมื้อหลักของเราเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers ครับกับ3เมนูนี้ Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burger แล้วก็ The Classic Blue Dog Burger แล้วเรายังมีมินิเบอร์เกอร์ครับไซส์แบบพอดีคำเสิร์ฟให้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วมาคุยกันเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวนิดนึงครับว่าชื่ออะไรแล้วก็ทำงานอยู่แถวไหน
3: สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะทำงานอยู่แถวเอกมัยค่ะ
0: เมื่อกี้จริงๆเราแอบเพราะว่าสืบข้อมูลกันเล็กน้อยแล้วว่าจริงๆแนนเป็นน้องผมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แนนครับเมนูเบอร์เกอร์สเนี่ยได้รู้แล้วเนาะว่าจะได้รับอะไรไปมีเมนูไหนที่แบบอยากทานเป็นพิเศษไหม
3: เป็นทรัฟเฟิลค่ะ
0: ทรัฟเฟิลเนาะพี่ได้ลองแล้วบอกเลยว่ามันอร่อยมากแนน
3: โอ้ต้องรอแหละ
0: รอเลยรอเลยนะฮะแล้วก็เราเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟกระป๋องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนนได้รับแล้วเนี่ยอย่าลืมนะแบบว่าถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็แท็ก Blue Dog Burgers แล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ให้ด้วยนะแนน
3: ได้ค่ะ
0: แนนแอบถามนิดนึงว่าปกติเนี่ยชอบฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษ
3: เป็นต้องเป็นพี่อยู่แล้ว
0: โอ้โหนี่ตอบดีมากๆนี่ถูกต้องเลยแนนให้10คะแนนเลยวันนี้ขอบคุณแนนมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆครับเพราะฉะนั้นครับถ้าชาว Flex ท่านไหนเนี่ยอยากฟินฟรีแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ฟินด้วยยกออฟฟิศแบบนี้นะรีบลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะต้องขอขอบคุณครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันแบบโดนเส้นเจนซีครับนี่คือผลงานล่าสุดจากวง Proxy นะกับเพลงขี้แง่ Boys Don't Cry มาแรงมากครับสำหรับช่วงนี้เนาะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex like Recommended อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะ recommend ชาว Flex ครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยาก refinance มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินครับมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระครับธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วนะวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า www.gsb.or.th ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันครับ Flex Talk ของเราวันพฤหัสนี้1ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเตรียมล็อกวันเอาไว้ด่วนเลยแล้วก็มาร่วมฉลองครบรอบ10ปีบนเส้นทางศิลปินระดับโลกครับกับการคัมแบ็กครั้งสำคัญของเต็นชิตพลที่เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเต็นคอร์0110มาหมาดๆเลยนะแล้วก็ก้าวสู่อีกขั้นกับการร่วมเปิดค่ายเพลงของตัวเองในประเทศไทยหลังคอนเสิร์ตใหญ่จบปุ๊บครับเต็นชิตพลเนี่ยก็จะบุกมาหาเราที่สตูดิโอทันทีเลยพร้อมสปอยซิงเกิลใหม่ล่าสุด If You Don't Mean It ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดให้ฟินก่อนใครเลยโอกาสเจอตัวจริงแล้วก็ร่วมยินดีกับก้าวใหม่สุดยิ่งใหญ่กับเต็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

ครับแฟนๆล็อกวันไว้ให้เป๊ะเลยแล้ว23พฤหัสนี้เนาะมาเจอกับเต็นได้ที่ Flex 104.5 ครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะจ๊ะชาว Flex อ่ะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับเจ็บไปรักไปจาก Yesterday วิงวอนจากพี่โบกี้ไลออนจีบพี่แหนมโรนาเดช

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music.

0: 1045 Non-Stop Music ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเรา
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
5: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับ Lycopter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended Flex

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: Flex Leg recommended this week กลิ่นฝนต้นมัตติมัน first one
4: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
3: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณนะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

เสิร์ฟกันให้ฟินยกออฟฟิศเลยครับ Flex Delivery ของเรานะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะ

0: ไอก็เข้ากันและสำหรับใครเป็นคอกาแฟสายเข้มขอแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บรสชาติเนี่ยกลมกล่อมสุดๆครับและแน่นอนเมนูมื้อหลักของเราเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers ครับกับ3เมนูนี้ Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burger แล้วก็ The Classic Bulldog Burger แล้วเรายังมีมินิเบอร์เกอร์ครับไซส์แบบพอดีคำเสิร์ฟให้ด้วยนะจ๊ะ
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: ินฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
0: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045Non-stop music.
2: Play hit. 45
0: ทีโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ของเพลงยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake recommended.

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

และนี่คือซิงเกิลใหม่จากลาลิโชคดีนะหรือว่า Grow Apart นั่นเองคือจะบอกว่าในชีวิตของคนเรานะครับจะมีสักกี่ครั้งที่จะได้พบเจอแล้วก็ต้องจากลากับใครสักคนหนึ่งในทุกความสัมพันธ์แหละที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปล้วนแต่ทิ้งบางอย่างไว้ในตัวเราเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าความสุขความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งบทเรียนให้ได้เติบโตซึ่งลาลิเขาก็มีความเชื่อมาตลอดเลยนะว่าตราบใดที่เรายังมีเวลาเหลือให้ได้ใช้ร่วมกันเนี่ยก็อยากใช้เวลาแบบช่วงเหล่านั้นให้มันเป็นเวลาที่มันดีที่สุดและหากวันหนึ่งต้องเดินออกจากชีวิตของกันและกันไปก็หวังว่ามันจะเป็นการจากลาที่ดีไม่มีอะไรที่แบบติดค้างหรือว่าไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายให้มีเพียงความเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ยังส่งถึงกันได้นะครับผมนี่คือความตั้งใจของลาลิเลยที่อยากจะสื่อสารถ่ายทอดผ่านเพลงนี้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Flex

ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะใครที่ request เพลงของพี่แว่นใหญ่เข้ามาจัดเพลงนี้เอาไว้แล้วขอบคุณนั่นเองรอฟังกันด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนกลับมา Stay Tune กันต่อนะครับกับ FJ ญี่ปุ่น Flex

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัม

0: รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พออันแฟร์นะฮะซิงเกิลจากมีนฟีเจอริงกับแอมอัจฉริยานั่นเองส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันต่อเนื่องชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับบ่ายๆวันอังคารวันนี้ชั่วโมงนี้ทุกคนปุ่นมีเช็คลิสต์มาฝากกันด้วยแต่ว่าเป็นเช็คลิสต์สำหรับอาการอ่อมแก่นะครับผม ใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมฉันเริ่มมีอาการบางอย่างที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเริ่มจะเป็นแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนร่างกลายร่างจากตัวมัมตัวพ่อนะครับไปเป็นสูตรตัวอ่อมก็ได้นะฮะมีหลายอย่างเลยนะข้อแรกเลยก็คือกระดูกลั่นกรอบแกร็บเวลานั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยอะไรแบบนี้ซึ่งยอมรับเลยว่าทุกวันนี้ FJ ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะเป็นแล้วนะครับผมวันๆบางทีก็ไม่อยากจะไปไหนวันหยุดเนี่ยอยากนอนเฉยๆหรือมากสุดก็ขอแค่ไปร้านนวดสบายๆก็อาจจะเริ่มเข้าข่ายกันแล้วก็เป็นได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นมีอาการหลงๆลืมๆคิดเยอะคิดมากหลับยากหรือปุ่นเป็นนะชอบแบบตื่นกลางดึกอ่ะแล้วตื่นขึ้นมาก็คือหลับยากด้วยเคยไปถามเพื่อนเฮ้ยมีใครเป็นไหมเพื่อนบอกว่าเป็นเหมือนกันเป็นอาการของคนที่เริ่มจะมีอายุแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีอาการเหล่านี้หรือไม่มีนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ใจถ้าเกิดใจเรามันยังไหวก็ไปกันต่อสิครับจะรออะไรใช่ไหมล่ะเราอย่าให้อายุเลขต่างๆมาเป็นตัวกำหนดในการใช้ชีวิตของเรานะครับผมไปให้สุดทุกคนขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ซิงเกิลใหม่จากน้องๆ Proxy นะฮะขี้แง่ Boys Don't Cry ซึ่งผมว่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ปลอบใจตัวเองจากการไม่ใช่คนที่ถูกเลือกได้เป็นอย่างดีเลยคือถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากเป็นคนสำคัญใช่ไหมแต่สถานะที่เขาให้เป็นแค่ตัวสำรองมันก็เจ็บอยู่แล้วแหละก็ได้แต่ปลอบใจตัวเอง MV คือบอกเลยว่าปังมากๆนะฮะได้เห็น6หนุ่มในชุดนักเรียนอีกครั้งนึงแล้วก็ยอดวิวตอนนี้ปล่อยมาประมาณ1เดือนเนี่ย 5.8 ล้านวิวแล้วทุกคนโอ้โหใครที่ยังไม่เคยดูนะครับต้องลองไปหาดูกันแล้วส่งท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ญี่ปุ่นนะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะ4โมงกันแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยู่กันถึง5โมงวันนี้ชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจัดเพลงไว้เรียบร้อยแล้ว

0: ตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตชั่นกันต่อครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
7: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 1045 Non-stop music 10 play hit 40

0: 10เพลงฮิต45นาทีพี่เฟล็กซ์ 104.5
1: เหตุผลเป็นร้อยเป็นพันที่เจอทำให้เธอและฉัน

0: เรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Your Boy TJ featuring กับกวินดีนะฮะไปเจ็บกับเขาซะให้พอมาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับผมในวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แน่นอนชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะฮะเราจะมารับสายผู้โชคดีกันว่าได้รับไปแล้วกับ Flex Delivery เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับคุณแนน
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ยุ่งอยู่ไหมตอนนี้
2: ไม่เท่าไหร่ค่ะช่วงนี
0: ้โอเคดีเลยขอเวลาแป๊บเดียวคุณแนนได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมว้าวเลยไหม
2: ว้าวเลยค่ะอร่อยมาก
0: อร่อยมากเนาะแล้วปกติคุณแนนเป็นสายลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ครับผม
2: จะเป็นลาเต้ค่ะ
0: เป็นลาเต้ถ้าอย่างนั้นน่าจะถูกใจกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ของเรารสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงแน่นอนเนาะแล้วคุณแนนได้ลองทานเบอร์ดี้ลาเต้คู่กับเบอร์เกอร์อันไหนไป
2: เป็นทรัฟเฟิลค่ะ
0: ทรัฟเฟิลเนาะเป็นไงบ้างทานคู่กันแล้วมันเข้ากันเลยไหมฮะ
2: เข้ากันมากค่ะหอมสดชื่นมาก
0: โอเคเยี่ยมไปเลยยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับผม
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินยกออฟฟิศแบบนี้เหมือนกับคุณแนนกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมนะครับรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยนะครับจากร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์กับเมนูทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกเลยทีเดียวโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะฮะรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมไปถึงเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักด้วยยังไม่หมดนะครับยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำส่งไปให้อีกด้วยซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปส่งเมนูก่อนได้นะครับช่องทางออนไลน์ที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 กันแล้วขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
8: เอาไปทำเอง

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

และนี่คือซิงเกิลใหม่จาก Asia 7นะฮะไม่แบ่งใครหรือว่า Mine นั่นเองก็เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ความหวงแหนแล้วก็ความตั้งใจนะครับที่อยากจะรักษาคนสำคัญเอาไว้ในหัวใจเพียงคนเดียวหวังว่าเพลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกความรู้สึกของคนที่เคยรักใครสักคนอย่างสุดหัวใจนะครับผมส่งท้ายกันไปในชั่วโมงนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex RecommendedFlex, Flex, Recommended. Flex, Flex, Nick.

0: วันนี้หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะครับผมก็ขอบคุณชาวเฟล็กซ์มากเลยอยู่กันมาตั้งแต่บ่าย 2:00 นชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะวันนี้ Flex Talk เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปจะมีหนุ่มวิลเลียมจากไลแคนมาอยู่ที่นี่กันด้วยรอติดตามได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับผมพักผ่อนให้เต็มที่นะคืนนี้ Have a nice Tuesday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: บอกเธอว่าชอบดาวจาก SNS หรือ Sugar and Spice นั่นเองนะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ทุกคนจำได้เนาะหวังว่าจะไม่ลืมคิดว่าไม่น่าลืมนะคะช่วง Flex Talk ที่เรามีนัดกันนะคะในช่วงเวลาหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปเซนจะเปิดเพลงล่าสุดของวิลเลียมจักรพรรดิหรือว่าวิลเลียมไลแคนให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเต็มที่เลยเพราะว่านอกเหนือจากได้ฟังเพลงแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาเจอแล้วก็ได้มาคุยกับวิลเลียมด้วยพร้อมกับซิงเกิลนี้ที่บอกว่า Move On ได้แล้วจริงๆคือ Move On เป็นวงกลมหรือเปล่าซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าจำได้ว่าลืมทุกคนไม่ลืมที่จะมาเจอกันเนาะยังไงก็กดติดตามกด Subscribe ทุกช่องทางโซเชียลของ Flex Connect กันเอาไว้นะคะจะได้ไม่ลืมเพราะว่ายังไง FJ Sen จะขยันเตือนแบบนี้นี่แหละแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: Is that good? D L D I R R Medina to one D I R มันโชว์ดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

ชอบกลับได้ยังจากริสานาริสาซิงเกิลใหม่จากน้องริสาที่มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงศิลปินพระนางใน MV คือมันแบบลงตัวไปหมดนะคะรวมถึงเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เพลงนี้ที่ก็จริงๆนะถ้าไม่ได้เอามาแบ่งให้พวกเราดูมันน่าเสียดายนะมันมีเคมีความน่ารักมากมายที่ทุกคนถ้าชอบเพลงนี้แล้วดู MV วนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเบื้องหลัง MV เพลงนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยฉันมีเรื่องนึงที่อยากจะแบ่งปันกับทุกๆคนค่ะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์นะคะทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะเริ่มฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

0: อย่าลืมนะคะว่าถ้ากำลังคิดถึงเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็บอกเซ็นมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแต่ว่า3เพลงนี้ค่ะทุกคนรอฟังได้เลยชั่วโมงหน้าที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลทหาร FM 104.5 MHz

0: บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้

0: ท่านี้ที่อยากฟังจากว่านวันวานฟีเจอริงกับอัตตานะคะนี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะช่วงที่ให้ทุกคนได้ฟังเพลงเท่าที่อยากฟังเลยจริงๆนะเพราะว่า10เพลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงที่นี่เท่านั้นไม่มีที่ไหนให้เกิน10นะเห็นว่าเอา10เต็ม10ต้องให้ Flex 104.5 แล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะได้เจอกับวิลเลียมจักรพรรดิอีกนะสำหรับซิงเกิลนี้ค่ะจำได้ว่าลืมวันนี้แฟนๆไม่ลืมนะมารอกันโอ้โหเต็มพื้นที่ Lido Connect ตรงนี้อบอุ่นอีกเช่นเคยนะคะยังไงก็รอติดตามอยู่เป็นกำลังใจซัพพอร์ตวิลเลียมกันได้นะคะอีกหนึ่งศิลปินจากไลแคนที่ทุกๆครั้งที่ไลแคนมาที่ Flex 104.5 นี่ก็แฟนๆมากันหนาแน่นมากวันนี้วิลเลียมชายเดียวก็ยังมีกำลังใจที่โอ้โหทำให้ฉันรู้เลยอะว่าแต่ละคนไลค์ยูใช่ไหมคือน่ารักมากนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสำหรับ Like You หลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าอยู่ในช่วงใกล้ดินเนอร์มันกำลังจะ1ทุ่มแล้วเรื่องของของกินเซนก็มีร้านฟินๆนะคะ Blue Dog Burgers ค่ะใครที่ชอบเบอร์เกอร์เนี่ยฟินแน่นอนเนาะสำหรับหลายเมนูเบอร์เกอร์นะคะมีทั้ง Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef แล้วก็ Classic Blue Dog แล้วยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์แบบพอดีคำด้วยบางคนบอกเวลากินเบอร์เกอร์แล้วรู้สึกไม่ถนัดอันนี้เขามีไซส์มินิให้ด้วยนะลองเข้าไปส่องเมนูกันได้นะคะสำหรับ Blue Dog Burgers ซึ่งเขามีสาขาสีลมแล้วก็บางนาสำหรับผู้โชคดีในช่วง Flex Delivery ที่เรามีแจกกันในทุกๆวันนะคะก็จะได้ไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้แล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ด้วยอย่าลืมไปลงทะเบียนกันที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง

0: นี่คือนาฬิกาทรายนะคะในช่วง Flex Recommended ค่ะหลังจากที่ได้ฟังเพลงของว่านวันวานทิ้งท้ายช่วง1045ฟังเพลงของพี่แล้วก็อยากเปิดเพลงของน้องต่อเลยนะคะซิงเกิลนี้ซิงเกิลล่าสุดจาก Bogie Lion นาฬิกาทรายในช่วง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: วันนี้ในช่วง Flex Talk นะคะสำหรับใครที่อาจจะใช้ชีวิตกันมาหนักมากแล้วนะถือว่าเป็นรางวัลแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะได้หายเหนื่อยใครที่เป็น like you ชอบแน่นอนกับวันนี้ที่ Flex Talk จะมีวิลเลียมจักรพรรดิ

0: ผลงานจากวิลเลียมจักรพรรดินะคะซิงเกิลนี้ค่ะจำได้ว่าลืม flashback นะคะเพลงนี้วิลเลียมมีส่วนในการทำเพลงยังไงบ้างแล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนอกเหนือจากยอดวิวที่โอ้โหกระแสดีมากนะวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันในช่วง Flex Talk นะคะกับวิลเลียมทุกคนอย่าพลาดนะคะชั่วโมงหน้า
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: แผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สวัสดีนะคะวันนี้1ทุ่ม13นาทีตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะได้เจอกับศิลปินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ทั้งใจมีเขาคนนี้อยู่แล้วก็ฟังเพลงของเขามา10วันได้เนาะประมาณ 10-11 วันน่ะโอ้โหยอดวิวอย่าเพิ่งพูดถึงดีกว่าอ่ะก่อนที่จะได้ไปเจอกับศิลปินที่วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆอยากเจอกับคนคนนี้กันมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ปล่อยเพลงล่าสุดนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากใครที่เป็นทาสแมวนะคะตั้งใจฟังเลยเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่น้อยเลยนะจะต้องเลี้ยงแมวหรือว่าคิดอยู่ว่ากำลังจะเลี้ยงแมวค่ะวันนี้เรามีอาหารแมวของคนเจนใหม่มาแนะนำกันนั่นก็คืออาหารแมวโทโร่ที่มีทั้งอาหารเปียกแล้วก็อาหารเม็ดนะคะให้เลือกกันแบบครบจบในแบรนด์โทโร่เลยค่ะประโยชน์จัดชัดทุกคำที่แมวกินได้เลยเพราะอาหารเปียกเราทำจากทูน่าเนื้อขาวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือส่วนอาหารเม็ดก็ทำจากเนื้อสัตว์แท้ๆนะคะเป็นสูตรที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็สมดุลมากๆและโทโร่เนี่ยยังเสริมด้วยสารอาหารที่น้องแมวต้องการยังมีพรีไบโอติกส์ที่ช่วยดูแลระบบลำไส้น้องแมวอีกด้วยมีให้เลือกครบทุกความต้องการของน้องแมวเลยค่ะตั้งแต่แมวเด็กแมวโตหรือว่าแมวสูงอายุนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงแมวแล้วอยากจะให้น้องแมวสุขภาพดีอีกทีนึงค่ะทุกคนต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำนะคะและช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอ่ะเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าหลังจากที่ส่งโปรเจกต์เดี่ยวของเพื่อนๆในวงไลค์ขึ้นมาให้ทุกคนได้ร้องว้าวกับความถูกสเปคและเทสดีกันไปแล้วนะคะครั้งนี้ถึงคิวของสมาชิกลำดับที่3ค่ะที่ดูเหมือนจะเข้าใจความหมายของการทำเพลงโซโล่ผิดเนาะว่าเป็นเพลงที่เจ้าตัวเขาจะสามารถร้องได้คนเดียวบางคนกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยท่อนไหนที่เหมาะกับฉันมันอาจจะเหมาะกับเขาคนเดียวหรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะได้ไปคุยกับศิลปินคนนี้ที่จะทำให้ทุกคนได้ดำดิ่งไปกับผลงานเพลงล่าสุดของเขาจำได้ว่าลืมที่ตอนนี้ยอดวิวทุกคนขออวดหน่อยละกันก่อนที่จะได้เจอกับเขานะ2,100,000+สุดยอดกับคอมเมนต์อีกนับหมื่นอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนที่จะได้เจอกับศิลปินของเราในวันนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะกับก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำรวมถึงโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะว่าเราจะต้องเจอกับเขาแล้วถึงเวลาแล้วค่ะวิลเลียมจักรพัฒน
2: ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แค่เสียงทักทายคุณก็หล่อมากแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เฮ้ยก็โอเคนะสวัสดีค่ะเอ้ยหันไปวันนี้แฟนๆมากันเยอะมากคุณเห็นใช่ไหมคุณได้ยินเสียงใช่ไหมคุณวิลเลียมโอเคอะงั้นทักทายแนะนำตัวเองแบบหล่อๆคมๆเท่ๆด้วยอินเนอร์พี่บอดี้การ์ดที่หลุดมาจาก M

0: วีเพลงจำได้ว่าลืมนิดนึงได้ไหมอ
1: ะไรนะอะไรพี่พูดอะไรนะเมื่อกี้
0: เมื่อกี้คือกำลังโฟกัสกับแฟนคลับใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่โฟกัส
0: อยากให้แนะนำตัวเองทักทายตัวเองในเวอร์ชันที่ไม่เหมือนเดิมเลยก็คืออยากให้เป็นแบบสมรอยความเป็นบอดี้การ์ดหลุดจาก MV เพลงจำได้ว่าลืมได้ป่ะ3 2
1: สวัสดีครับผมอยากให้วิลเลียมหรือให้เป็นโรมสวัสดีครับผมกฤตนัยโรมลีคิดถึงจัง
0: คิดถึงใคร
1: ฮะ
0: คิดถึงใคร
1: คิดถึงเลขา
0: เออคิดถึงทุกคนด้วยเนาะ
1: คิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคน
0: คิดถึง Flex 104.5 ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คิดถึงอยู่แล้วไม่ได้มาเจอนาน
0: ไม่จริงๆอ่ะคือพี่อยากให้มาตั้งแต่แรกๆเลยแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นธรรมเนียมปะคือเราต้องรอให้ MV ของเรามันทะลุ2ล้านก่อนแล้วค่อยมาเจอกันที่นี่เหรอปรบมืออีกทีนึงดังๆเลยคุณมันสุดยอดค่ะคุณวิลเลียม MV เพลงนี้ปล่อยมากี่วันรู้ใช่มั้ย
1: 10วันปะ10ปะ
0: 10 11หรือยังไงนั่นแหละแต่คือแบบเฮ้ยมัน2ล้านแล้วเหรอ2ล้าน1ไม่ธรรมดานะ
1: ก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจอ่ะตั้งใจแบบให้มันดีที่สุดอ่ะเพราะว่าเราก็ชอบเพลงนี้มากๆเพราะว่าเดโมมันเป็นเสียง AI พูดตามตรงอ่ะเดโมคือเสียง AI แล้ว AI เนี่ยเป็นAI มันร้องดีมาก AI มันคือมันไม่มีปอดมันมีความเหนื่อยอะไรเงี้ยน้ำซึ่งมันร้องดีมากมันร้องเนียบมาก
0: ๆ
1: ซึ่งผมแอบโกรธ AI เหมือนกันว่า AI มันร้องดีขนาดนี้วะแล้วผมจะไปร้องดีเท่ามันได้ยังไงแต่ว่า
0: แต่ตอนนี้วิลเลียมรู้ใช่ป่ะว่าไม่มีใครร้องดีเท่าเราเหมือนกันคือคนจะ cover ทีคือเขาคิดหนักตอนนี้ซ้อมอยู่นะ
1: ใช่ก็ตั้งใจมากเพราะอยากให้แบบให้มันดีที่สุดพยายามแบบเอาอาวุธที่เรามีทุกอย่างสกิลทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกช่องเสียง1.8 ล้านของเราเอามาใช้กับเพลงนี้หมดเลย
0: แล้วก็เชื่อเลยว่าเราตั้งใจมากที่สุดคือจริงๆทุกๆผลงานของวิลเลียมแหละก็ตั้งใจมากอยู่แล้วแต่คือพอมันเป็นเพลงล่าสุดอ่ะแล้วมันเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกเลยไหมที่ไม่ใช่แบบโอ
1: เคใช่ใช่เพลงแรกเลย
0: คือมันขนลุกมากคุณทำสุดจนแบบมันเหมือนแบบมันสุดที่สุดแล้วอ่ะแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ปัจจุบันในคำว่าจำได้ว่าลืมหรือแฟลชแบ็กอ่ะคือมันกลายเป็นจริงๆพี่แอบแฟลชแบ็กเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อก่อนหน้านี้ที่เราได้มาฝากเพลงภาพสุ
1: ดท้าย
0: ตอนนั้นมันก็คือแตะ2ล้านเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วก็มาเจอกันที่นี่
1: อ๋อกูจะไม่ได้ตอนภาพซ้ายก็2ล้าน
0: ใช่2ล้านแล้วก็มาเจอกันที่ Flex 104.5 เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้รู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้าง
1: กับตอนนั้นเหรออ
0: ืมเราเปลี่ยนไปขนาดไหนละจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้จากเพลงนั้นมาเพลงนี
1: ้เปลี่ยนไปเยอะเยอะมากๆเพราะว่าด้วยโตขึ้น1แล้วก็2ก็อาจจะแบบว่าผ่านประสบการณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจริงๆหลักๆคือโตขึ้นแหละครับแล้วก็แบบว่าพยายามจะนำสิ่งใหม่ๆแล้วก็เอา represent ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าด้วยเพลงจำได้ว่าลืมเนี่ยเป็นเพลงที่เราค่อนข้างจะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไป 100% เลยเพราะว่ามันคือ R&B ส่วน68แล้วซึ่งแบบว่าแบบมันเป็นส่วนที่แบบเพลงช้ามากๆแล้วก็เป็นเนื้อหาในเพลงก็ตรงกับชีวิตจริงด้วย1แล้วก็อย่างนั้นก็คือเรียกว่าเป็นเพลงที่ตอนนี้ถ้าให้ร้องยากสุดในชีวิตเลยตอนเนี้ย
0: โอ้
1: ร้องยากมากๆเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีร้องไม่ได
0: ้ค่ะจริงๆก็แปลว่าพี่ดีใจมากเลยนะแทนแฟนๆทุกคนที่ตอนนี้หมายความว่าวิลเลียมเป็นคนที่อยู่ในคอนดิชั่นที่ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะว่าคุณร้องเพลงนี้ได้แบบสมบูรณ์มากๆแล้วมันเป็นเพลงช้าที่ขยี้ทุกคำเวลาแบบว่างเมื่อไหร่คุณใช้ความสามารถของคุณหมดเลย
1: ใช่คือไม่แล้ววันนั้นวันอัดเพลงเนี่ยโชคดีมากเพราะว่ากลับมาจากยุโรปเพิ่งลงเครื่องเลย
0: ใช
1: ่แล้วก็ตรงไปที่ห้องอัดเลยครับเหมือนแบบก็ไปพักผ่อนมาแล้วก็แบบทำให้รีคอเวอรี่มันเขียว
0: แบบแต่จริงๆแล้วเวลาเราเดินทางแบบไปยุโรปอย่างเงี้ยคือแบบไทม์โซนหรืออะไรต
1: ่
0: างๆ
1: มันก็จะแบบมากซึ่งผมก็พยายามแบบจับเวลานอนให้ดีที่สุดถามพวกแบบว่าคนที่เขานอนดีๆรุ่นพี่ในค่ายเนี่ยก็ถามว่าเป็นไงนอนยังไง
0: ใครอะรุ่นพี่ในค่ายที่นอนดีมีด้วยหรอ
1: โอ้เยอะแยะตุ้ยไง
0: อ๋อหรออ๋อ
1: ตุ้ยนอนดีก็แบบว่าก็เลยถามไงว่านอนไงให้ดีๆเลยก็แบบว่าถ้าสมมติแบบวันนี้มันแย่มากสมมติรีคอรี่วันนี้มันแดงอะแล้วก็อีกวันนึงก็จะเขียวอะไรเงี้ยก็ต้องแบบทำยังไงบ้างให้สเตนไม่สูงคือเขาก็จะมีลิสต์ของเขาเพราะเขาเป็นคนรักสุขภาพตอนนี
0: ้
1: พี่ตุ้ยชายก็เลยถามเขาแล้วก็ ก็พยายามทำตัวเองดีสุดไม่ใช้เสียงเก็บเสียงแล้วก็พอมาวันอัดก็คือเต็มร้อยเลยวันนั้นคือสุขภาพดีมาก
0: เต็มร้อยเลยเหรอวันนั้นอะ
1: ไม่เต็มร้อยเลยครับวันนั้นคืออัดมาเหอะกี่รอบก็ได้ตอนนั้นจริงๆนะ
0: คือสุดยอดสุดยอดเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมากวิลเลียมแล้วก็แฟนๆคือพี่อ่านไม่หวัดไม่ไหวนะคอมเมนต์ที่ตอนนี้คือแตะหลักหมื่นแล้วอ่ะหนึ่งในนั้นแล้วก็อาจจะแบบเป็นทิศทางคล้ายๆกันคือวิลเลียมสามารถทำได้ดีมากสุดมากไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือว่าเพลงช้าอันนี้คือพี่แบบเชื่อแล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าเพลงนี้มันสุดจริงๆอ่ะทุกคนวันนี้นะเอาเป็นว่าใครถูกสเปคเพลงเทสดีอย่างจำได้ว่าลืมอย่าลืมติดแฮชแท็กโมเมนต์ต่างๆที่รวบรวมกันได้ในช่วง Flex Talk วันนี้ผ่านแฮชแท็ก Flex1045xwilliamjkp_flashback นะคะสำหรับชื่อภาษาอังกฤษจำได้ว่าลืมก็คือ flashback นั่นเองคือวิลเลียมถ้าเกิดว่าไม่นับรวมเพลงของไลคันจริงๆอ่ะวิลเลียมก็คือเคยมีโอกาสได้โชว์ฝีมือการร้องเพลงเดี่ยวมาหลายเพลงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นเพลงประกอบแบบซีรีส์หรือว่าแบบ
1: ใ
0: ช่ไหมแนวนั้น
1: อันกี่เพลงนะ
0: หลายเพลงไหมก็หลายเพลง
1: 2ใช่ไหมมีภาพสุดท้ายแล้วก็5เซนใช่ปะ
0: ใช่ไหมคะแฟนๆอ๋อคืออะไรแบบนี้ต้องถามแฟนๆมั่นใจกว่าถามตัวเอง
1: ยังถามตางานเนี่ยก็ถามแฟน
0: ๆแล้วพอมาทำเพลงโซโล่ของตัวเองที่มันเป็นแบบได้ว่า 100% เป็นเพลงของตัวเองมันเราจริงก่อนหน้าเนี้ยมันกดดันไหมหรือว่าแบบมันรายละเอียดในการทำงานหรืออะไรอย่างงี้มันเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกว่าขั้นตอนมันเยอะแบบ
1: กดดันอยู่แล้วยังไงกดดันเพราะว่าพี่นัทกับพี่หงทำไว้ดีมากทำคือเจตนาจริงไม่เคยอยากจะแข่งพี่อยู่แล้วเพราะว่ามันคือครอบครัว
0: ดีเหมือนกัน
1: ซึ่งคือแบบมาคนละแนวด้วยอีกอย่างนึงก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แบบ
0: มันคนละแนว
1: คือเขาทำไว้ดีมากๆคือผมอะฟังเพลงพี่หงกับพี่นัทเนี่ยบ่อยมากๆแล้วก็ฟังตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเขาดีมากเลยแม้ทั้ง MV ก็ดีมากๆซึ่งแบบว่าเราก็แอบกดดันว่าเพลงจะดีไหมเพราะว่าผมแอบส่งเพลงนี้ไปให้เพื่อนที่มหิดลด้วยที่เรียนตอนม.ปลายด้วยกันว่าพอเพื่อนเรียนดนตรีด้วยครับเร
0: ีย
1: นดนตร
0: ี
1: แล้วแบบว่าเขาก็ยังอยู่ดนตรีทั่วนี้อะไรเงี้ยก็ถามเขาว่ามันดีไหมวะแบบมีคอมเมนต์อะไรไหมมึงว่าตรงนี้แบบต้องยังไงอะไรเงี้ยคือแบบว่าก็ถามเพื่อนตลอดเพราะว่ายังไม่ได้มั่นใจมากขนาดนั้นครับแต่ว่าพอให้คนอื่นฟังเยอะๆพ่อแม่ฟังก็รู้สึกว่าพ่อบอกว่าดีนะฟังมันติดหูดีอะไรก็แบบโอเคก็มั่นใจขึ้นมาครับ
0: เหมือนมันมีหลายดราฟ
1: ใช่เพลงนี้ประมาณเกือบ20เลยครับ
0: โหและไอ้จุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคดราฟนี้แล้วโอเคแล้วเป็นไฟนอลละ
1: ดราฟแรกที่ผ่านเลยคือพรีฮุกกับฮุก
0: ฮะ
1: จำได้ว่าลืมเธอไปแล้วอันนี้คือได้แล้วแล้วก็ ยังพยายามจะพลอยไปในพรีฮุกก็คือได้แล้วอันนี้คือเหมือนเป๊ะมันอาจจะมีแค่ดีเทลแบบพวกแบบเสียงแบ็คกราวด์แบบพวกแบบอันเนี้ยคือที่แบบอาจจะมีเปลี่ยนบ้างหรือแบบมีใส่พวกแอดลิบอะไรแบบซ้อนมาแต่ว่าอีพวกเวิร์ด1เวิร์ด2บริดเบรกดาวท่อนเปลี่ยนคีย์คือมันเพิ่งเกิดขึ้นครับมันเพิ่งเกิดขึ้นมันคือแบบผมพยายามจะให้เพลงนี้มันเป็นกราฟที่ดีที่สุดมากกว่ามันคือแบบมันคือการเล่าเรื่องแล้วก็ไปถึงจุดฮิตสุดคือบริดแล้วก็เหมือนแบบคือการกรีดเนี่ยที่ร้องออกไปไฮโน้ตเนี่ยม
0: ัน
1: คือเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าทนไม่ไหวแล้วแบบมันคือแบบมันคือจุดที่แบบว่าเราทนไม่ไหวแล้วเลยเราเลยต้องกรีดออกมาอะไรเงี้ยซึ่งพอกรีดออกมาก็แบบพอกรีดมันก็แบบมันหมดแรงเลยอยากจะปล่อยตัวก็คือท่อนเบรกดาวน์นั่นแหละร
0: ้
1: องแบบเบาๆแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ก็คือท่อนที่เป็นคีย
0: ์เฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะมันคือการแบบใช้เสียงใช้เนื้อเสียงใช้พลังในการเล่าเรื่องนอกเหนือจากตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อหาที่อยู่ในเพลงนี้นะคะซึ่งอ่ะเอาเป็นว่าในช่องทางออนแอร์ตอนนี้ที่ฟังกันอยู่ในรถด้วยในคลื่นวิทยุ Flex 104.5 เดี๋ยวจะเวลาหมดแล้วไม่ได้ฟังวิลเลียมร้องเพลงนี้สดๆเอาเลยไหม พี่พร้อมมากทุกคนพร้อมมากคือเพลงที่เหมาะกับเราร้องคนเดียวพี่ก็จะยกไมค์นี้ให้เราร้องคนเดียว
1: มา
0: ส่วนแฟนอยากจะร้องตามก็ร้อง
1: ได้ร้องตามด้วยได้ป่ะ
0: เ
1: ออ
0: เอาไหมโซโล่คือ
1: ร้องตามได้ไหมร้องง่าย
0: ๆได้ง่ายๆเดี๋ยวเขาร้องในใจเอาเลยวิลเลียม
1: ข้างนอกได้ยินป่ะ
0: ได้ยินไหมคะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง
1: ค่อยว่ากัน
0: อ่ะมาเรามาฟังกันดีกว่าจำได้ว่าลืม flashback นะคะ live จาก flex royce 4.5 ค่ะ

0: ือการฉลอง2ล้านได้ยินไหมคะชัดเจนแล้วก็เสียงยังก้องอยู่ในหู
1: ได้ยินเหรอข้างนอกอ่ะ
0: ปรบมือเลย
2: มันตบไปเฉยไม่ได้ยิน
0: อ่ะเขาน่ารักเนาะถ้าเขาทำอย่างนั้นอ่ะ
2: น่าร
0: ัก
2: มาก
0: เฮ้ยมันเป็นเพลงที่ติดหูมากขนาดที่เรายังไม่ได้ร้องกันเองเพราะยังร้องไม่เป็นเพราะมันยากเกินไปแต่ว่าไม่เป็นไรเราฟังบ่อยๆได้วิลเลียมทิ้งท้ายฝากเพลงนี้สั้นๆเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน
2: ์ฝากด้วยครับสั้นๆเนี่ย
0: เพลงไร
2: อ๋อฝากเพลงจำได้ว่าลืม flashback นั่นนะครับก็ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็YouTube ถ้าอยากดูแล้วก็ไม่ใช่สั่ง อยากฟังก็ขอมาที่ Flex ซอยสิริธาได้ครับ
0: ค่ะเนาะวันนี้ขอบคุณวิลเลียมมากๆเลยยังไม่ไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันต่อผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไปตามดูกันได้นะคะผ่านทาง YouTube และ Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะ
3: Flex Talk โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากนินิวนะครับกับเพลงไม่พูดดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ FJ ต้นต้องพูดจริงๆนะครับว่าถึงเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนวันอังคารที่21กรกฎาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาวเฟล็กซ์ของเราวันนี้ไปทำงานกันมาเหนื่อยไหมครับสำหรับใครที่รู้สึกเหนื่อยกับการทำงานในวันนี้นะครับหมดแรงหมดพลังนะครับฟังเพลงเพราะๆจากเฟล็กซ์ 104.5 ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะฮะรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรนะครับก็รีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้นะครับเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปยาวๆนะครับจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเหมือนเดิมครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับไม่เปิดไม่ได้จริงๆสำหรับเพลงนี้นะฮะซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการปลอบใจตัวเองนะครับจากการเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกนะครับถึงอยากจะเป็นคนสำคัญแต่เป็นได้แค่คนสำรองนะฮะ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like
1: recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าชั่วโมงหน้านะครับหลัง 3 ทุ่มต้นมี 3 เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กับผม FJ ต้นครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับในชั่วโมงที่2ของคืนนี้แล้วนะฮะก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะต้นจัดให้ตามคำขอเลยซิงเกิลจากอิงค์วรันธร นะครับกับเพลงฝากใจนั่นเองครับและตอนนี้นะครับต้นก็มีเรื่องดีๆมาฝากชาว Flex ทุกคนที่ชอบเล่นเกมด้วยนะฮะใครที่ชอบเล่นเกมนะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าที่เราคิดนะครับล่าสุดนะครับมันมีผลการศึกษาออกมานะฮะเขาบอกว่าการเล่นเกมนะครับจะช่วยบูสต์สมาธิของเรานะครับแถมยังช่วยลดอายุสมองได้ถึง4ปีนะครับชะลออาการสมองเสื่อมแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นนะครับก็คือต้องเล่นวันละประมาณ1ชั่วโมงแบบตั้งใจนะครับที่สำคัญก็คือต้องเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยได้คิดวางแผนแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้เนี่ยก็ออกมาแสดงตัวกันหน่อยละกันนะครับแต่บอกเลยว่าการเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้เป็นเวลานะครับไม่ใช่เล่นทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะและตอนนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันไปด้วยซิงเกิลจากเอเชียเซเว่นนะครับกับเพลงไม่แบ่งใครนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับที่เกิดจากการที่เราเนี่ยได้พบเจอใครบางคนนะครับและคนคนนั้นเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของเรานะฮะใครที่เจอคนคนนั้นแล้วนะครับต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับและต้นก็เปิดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มนะครับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นจัดเอาไว้ให้แล้วกับ3เพลงที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spont TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: จัดให้เอาใจแฟนๆของปันสนวัตรกันหน่อยนะครับกับเพลงนี้เลย Living Dead นะครับต้นเปิดให้แล้วนะครับทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าต้นไม่อยากจะให้ชาว Flex ทุกคนต้องพลาดจริงๆนะฮะวันพฤหัสที่23กรกฎาคม1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับเตรียมล็อกวันด่วนเลยนะฮะแล้วมาร่วมฉลองครบรอบ10ปีบนเส้นทางศิลปินระดับโลกกับการคัมแบ็กครั้งสำคัญของเต็นชิตพลนะฮะที่เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่เต็นคอ0110มาหมาดๆนะครับและก้าวสู่อีกขั้นกับการร่วมเปิดค่ายเพลงของตัวเองในประเทศไทยนะฮะหลังคอนเสิร์ตใหญ่จบปุ๊บนะฮะเต็นชิตพลเนี่ยก็จะบุกมาหาเราที่สตูดิโอทันทีนะครับพร้อมสปอยซิงเกิลใหม่ล่าสุดIf you don't mean it นะครับถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดนะฮะให้ทุกคนได้ฟินกันก่อนใครเลยนะครับโอกาสเจอตัวจริงและร่วมยินดีกับก้าวใหม่สุดยิ่งใหญ่กับเต็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแฟนๆล็อกวันกันเอาไว้ได้เลยนะครับวันที่23กรกฎาคมมาเจอกับเต็นได้ที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่มีสไตล์การร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับซิงเกิลจากธันวานะครับกับเพลงไม่ใช่เรื่องถนัดนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทุ่มเทให้กับความรักมากๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับถูกทำร้ายด้วยกันนอกใจนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: 5บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
4: 10:45 non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินย

0: แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

จะจบรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Non-stop Music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: Flex Leg Recommended This Week จำไว้อิงวรันธร

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45. 10:45. Non-stop music. 10 playing hit. 45นาที ที่ Flex 104.5
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5